ของขโมยมาลีโอกุริยาชิลาการโลยคิลิติลาคิลาบุริยาบุริยาคริชนากุริยา